0: ยปล่อยสวรรค์เศร้าตายที่โรคโคยความรักจากฐาน
1: บอกอีลบมา
0: โอยปล่อยสวรรค์มากับผีล่วง
1: ผีล่วงซอกแซกเที่ยวลอกแดดนอนรับไม่ได
0: ้โอยปล่อยสวรรค์ลูกเจ้าก้อยที่ฮะ
1: พ่อน้องเป็นพึ่งนายกเป็นนายกอบต.
0: โอ้ลูกเจ้านายกอบต.ใช่กันแล้ววางแป้งแล้วกับซื้อวีซีดีแต้มซีดีกับผ้าฟังเล่ตะกับมีตัวตุ้งแป้งเต็มเลยกับ

ประกาศคุณไหมเมืองคอนอยู่ที่ไหนคุณไหมเมืองคอนอยู่ที่ไหนมีคนมารออยู่ที่ช่องขายตัวมีคนมารออยู่ที่ช่องขายตัวออกไปพบด้วน

0: ประกาศคุณจ้องมองลูกน้ำเค็มคุณจ้องมองลูกน้ำเค็มให้นำกระจับนักมวยมาคืนด้วยอ้อส่งข่าวถึงเจ้าภาพมีคนลอดรั้วมีคนลอดรั้ว
1: ไม่ในรถไม่ในรถไปแล่มาแล้วรั้วมันล่มคนเดินข้ามมาเอง

0: ้นี่เป็นการชกระหว่างหลับเสมอลูกนอนเปลเป็นควายแดงกับเจริญหลับนอนตลอดฝ่ายน้ำเฮิร์นอ้าวนักมวยฝ่ายแดงขึ้นมาไหว้ครูรออยู่นานแล้วฝ่ายน้ำเฮิร์นขึ้นมาได
1: ้ฝ่ายน้ำเฮิร์นยังไม่มีกางเกงมวยกางเกงมวยลูกบ้าหนุ่งไปตัดย่างจะเอาไม้ต่อเช้าให้ฝ่ายแดงชกคนเดียวไปพลางๆก็

เป็นผลงานเพลงเก่าเราชอบนะครับสำหรับจอห์นนี่ที่รักที่ฟังผ่านกันไปนั้นก็เป็นเพลงร่วมในยุค2527-28นะฮะเป็นยุคดังๆของนักร้องบุษบาอธิษฐานนักร้องที่เรียกว่าเป็นสายเด่นแต่เสียชีวิตกันไปแล้วนะครับสำหรับบุษบาอธิษฐานเป็นเพลงที่ชื่อว่าจอห์นนี่ที่รักเส้นทางชีวิตของบุษบาอธิษฐานนั้นก็มาจากจังหวัดพิจิตรนะครับมีบ้านเดียวกับยอดรักสลักใจสันติดวงสว่างเขาล่ะอาจารย์ชลธีทานทองตั้งชื่อว่าบุษบาอธิษฐานและก็ทางค่ายนพพรโปรโมชั่นโดยอาจารย์พนมนพพรครับเป็นผู้ที่ผลักดันนะให้เขาได้เข้าโด่งดังนะฮะคาดว่าบุษบาอธิษฐานนี่ชื่อมาจากวรรณคดีเหนานางบุษบาเสียงเทียนนะครับอาจารย์ชลธีเป็นผู้ตั้งให้อัลบั้มชุดแรกคือสาวนครชัยศรีประมาณ2527นะครับแต่ที่โด่งดังมากก็อยู่ในชุดทารักหรือเปล่านะที่มีเพลงอยู่กับยายนะอยู่กับยายแต่เล็กยอดรักสลักใจนะครับร่วมกันกับนพพรโปรโมชั่นจัดทำอัลบั้มชุดที่เรียกว่าเป็นตำนานนะเอาแน่เอาแน่เอาแน่นะครับเป็นหนังไทยที่มีวิดีโอมิวสิกวิดีโอใหม่ๆในวิดีโอเทปในยุคนั้นนะฮะเพราะว่ามิวสิกวิดีโอนั้นเริ่มต้นขึ้นมาก็ชุดนี้แหละที่ขายดิบขายดีกันนะครับยอดรักกับดาวร้ายยิงกันบูรางผลาญในโกดังล้างแห่งหนึ่งนะครับและเปลี่ยนเอาแน่เอาแน่ของนพพรโปรโมชั่นนี่ก็ร่วมกันกับของยอดรักสลักใจนะครับก็อยู่ในยุคที่บุษบาอธิษฐานมีเพลงอยู่กับยายและยังมียอดรักขับร้องยิ้มให้คุณนะก็เรียกว่าแมงทางด้านของบุษบาอธิษฐานนั้นก็เป็นนักร้องที่อยู่อำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรบ้านเดียวกับยอดรักสลักใจนะจารย์พนมนพพรก็จัดให้ในชุดแรกสาวนครชัยศรีก็เป็นเพลงจังหวะโจ๊ะเช่นเดียวกันนะครับนะก็ยังมีชุดยิ้มรับคุณร้องแก้ยิ้มให้คุณ2530นะยังมีจอห์นนี่ที่รักเนี่ยเพลงชุดที่6แล้วนะครับเสียชีวิตแล้วนะครับด้วยโรคภูมิแพ้ตัวเองแหมคนนักร้องดังๆที่กำลังดังเสียชีวิตมีกันหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวใต้เมืองตรังอันนี้สีสารและก็นี่อีกนะครับสำหรับบุษบาอธิษฐานก็เป็นเสียชีวิตด้วยมะเร็งปอดด้วยนะครับสำหรับนักร้องที่มีแม่แบบของแมงปอชตุยาและยุยาดเยอะนะครับเนี่ยก็เป็นในแนวของบุษบานะแมงปอชตุยาก็อยู่ในค่ายของนพพรโปรโมชั่นเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบขอเข้ามา2เพลงเราจัดให้กันไปนะครับจากการกยอซึ่งยังรอฟังเพลงที่3ที่4ของชายเมืองสิงห์นะครับส่วนเพลงแรกอาจารย์ชายเมืองสิงห์สมเสียรปานทองนั้นก็ในเพลงบ้านเกิดของท่านนะก็คือสาวเมืองสิงห์ถิ่นประชนคนกล้ากู่ล่าพระนอนนามกระชอนช่อนแม่ลาเทศกาลกินปลาประจำนะครับสิงห์บุรีเดี๋ยวจะมาฟังเพลงที่รอฟังกันอยู่คือ15หยกหยก16หย่อนหย่อนกับดวงใจเมืองสิงห์ภรรยาในขณะที่อยู่กับวงดนตรีจุฬารัตน์นะก็เรียกว่าฟังกันไปคุยกันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 คุณขอมาครับจัดให้ครับ0843002556 0943563991 2ชั่วโมงโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมัยคาสวิทบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับกับอาจารย์ชายเมืองสิงห์สมเสียรผ่านทองตามคำขอของเกาะยอนะ15หยกหยกในดวงใจเมืองสิงห์ซึ่งก็เป็น
ภรรยาคนแรกช่วงนั้นเขาก็เป็ดกันอยู่นะครับไม่ว่าวงการดาราวงการนักร้องนะครับไม่อยากจะให้เสียความนิยมเดี๋ยวจะตกต่ำก็เลยปิดคู่ครองกันไว้นะแล้วก็เขียนเพลงให้ดวงใจเมืองสิงห์ป้อนเพลงให้ขณะอยู่วงจุฬาลัตทำให้บุพาสายชนในยุคนั้นไม่มีเพลงมากเธอก็ลาออกมาพร้อมกับศรีไพรใจพระมาตั้งวงดนตรีกระดิ่งทองและนักร้องอีกหลายคนนะครับก็มาฟังเพลงที่3ที่4จากการเกาะยอกัน

เป็นเกจิอาจารย์ที่เรื่องลือกันนะครับทั้งพระท่านคงพระครูธรรมโคสิตวัดธรรมโคตรและก็พระท่านคงวัดป่าขาดที่หนังชนะลูกหนังเชยร้านหนังชวนลูกหนังชวนร้านหนังเชยประมาณนั้นนะครับตระกูลจอช้างนี่เรียกว่าเล่นหนังตะลุงกันมาเนิ่นนานโดยเฉพาะหนังเชยเชี่ยวชาญก็มาแหล่กึ่งแหล่กันนะครับแหล่วัดป่าขาดซึ่งก็เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยานู่นแหละนะสมัยพระนารายมหาราชสมัยพระนารายมหาราชก็ตรงกับเมืองเก่าเขาแดงสมัยสุลต่านสุไลมานกันยุคโน้นส่วนที่วัดป่าขาดนั้นก็มันหน้าเข้าหาทะเลสาบสมัยก่อนก็สัญจรทางน้ำกันนะฮะปัจจุบันนี้ก็บูรณะปฏิสังขรณ์สวยงามมั่นคงอัปราอุโบสถวิหารเหล่านี้รวมทั้งมีเทศกาลงานประจำปีทอดกฐินและก็ผู้ขอเพลงนี้ก็กลับมาจากงานทอดพระป่าที่วัดป่าขาดพอดีก็ขอเพลงนี้เข้ามานะครับจากคนเดิมก็คือบ้านปลายนาขอบคุณไปยังพี่สาวบ้านปลายนานะครับฟังกัน4เพลงฟังเพลงแรกกันก่อนในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาก็จัดกันไปทาง FM VR Radio ได้รับการสนับสนุนจากสมัยคาสวิตบางด่านสงขลาบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดไว้วางใจอู่รถยนต์สมหมายคาสวิตบางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากบริการเป็นกันเองกันอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามทางโทรศัพท์กันได้เลยนะครับ0624565556คืออู่สมหมายคาสวิตร่วมพัฒมิตรกับลุ่งเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องเสกลองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ชกอัพก็มีนะครับรุ่งเรืองอะไรยนต์นะอยู่ไม่ไกลกับสมหมายคาสวิตบางด่านสงขลาอะไรต่างๆมีเพียบนะครับหรือจะสั่งอะไรผ่านทางร้านก่อนก็ได้ถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางด่านสงขลาครับรุ่งเรืองอะไรยนต์0813574245มาดูครูหมอโนรากันบ้างอีกนะครับสำหรับพรตาพรานที่วัดทางนครศรีธรรมราชนะครับก็เรียกว่าเป็นบทตาพรานกันชัดๆเพราะว่าเป็นสีชมพูนะไปกันที่พรตาพรานสาวบ้านส่องชวนน้องทำบุญครับจากคนเดินก็คือบ้านปลายนา

ลูกทุ่งพลังโสมรวมศรีธรรมราชนะครับครูเพลงและก็เป็นพี่ใหญ่ของวงการเพลงนักร้องภาคใต้ยุคแรกแรกร้องเพลงที่เริงพิลมซึ่งก็เป็นน้องชายของพรพิลมเพลงนี้อยู่ยุคสมัยสีนวลสมบัติเจริญนะครับหลังจากครูโสรพลเสียชีวิตทางโรมศรีธรรมราชนี่ก็ไปสมัครเป็นนักร้องคัดกันเป็นพันคนและเอาแค่10คนนะครับโรมศรีธรรมราชก็เป็นในจำนวนนั้นนะครับก็เรียกว่าเข้าตาเข้าทางกรรมการของวงศรีนวลก็เรียกว่าเป็นนักร้องที่มีเพลงในยุคนี้นั้นน่ะปนานเพลงของเรื่องพี่ลมซึ่งตามที่ขอมาก็คือเพลงความรักเหมือนเกมกีฬาองค์คลีมานฟังไปแล้วแหล่งยังมีซากรักบึงพระรามนะครับแต่ที่ผ่านนั้นก็เป็นเรื่องราวประวัติของพระองคุลิมานเถระซึ่งเกิดมาใต้เลิกดาวโจรเหมือนในเพลงนะที่เป็นเรื่องราวของทางด้านพุทธศาสนาก็เป็นหญิงสกากูมารบุตรของปุโรหิตและก็นางพรหมณีนะครับก็เป็นโชคชะตาได้ชักนำเข้าสู่การเป็นโจรฆ่าคนตายเพราะว่าเชื่อของคำของพระอาจารย์ที่ลูกศิษย์ได้ยกยอปอปั้นอิจฉาริษยาให้กับทางด้านของหญิงสกากุมารนะครับจนเรื่องไปกันใหญ่จะฆ่าครบ 1,000 องค์จะได้บรรลุนิ้วสุดท้ายก็นางพรหมณีก็มาถึงที่แต่พุทธองค์ก็ดลบันดาลใจให้องคุลิมานกลับใจนะครับเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดนี่ก็เป็นวักทองที่ทำให้องคุลิมานสำนึกบาปเหมือนกับเพลงที่ฟังผ่านกันไปนะครับสำหรับความรักเหมือนเกมกีฬาซากรักบึงพระรามเดี๋ยวจะได้ฟังกันนะครับส่วนเพลงที่ซอย14ลาดุทิศ1ใช่ไหมพอจากนี่ก่อนนะแล้วก็ชั่วโมงที่2ยังมีเพลงจากหน้าค่ายตชดรับกำแหงสงขลาตรงนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการนะครับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดกันไปได้รับการสนับสนุนจากสมหมายขาสุวิทย์ลุ่งเรืองอลัยยนต์และก็มาที่โรงไม้พนาพันเยื้องค่ายรามกำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357มาฟังกันต่อนะครับสำหรับลูกทุ่งพลังโสมโรมศรีธรรมราชนี่ปัจจุบันนี่ก็อยู่กันที่ตลาดท่าวังนั่นแหละเพราะท่านก็เป็นผู้ที่สันทัดกรณีในเรื่องราวเกี่ยววัตถุมงคลโดยเฉพาะพระเครื่องแต่ละยุคแต่ละสมัยครูลมอาจารย์โรมศรีธรรมราชนั้นมีกันหลายยุคนะครับยุคแรกที่ฟังผ่านกันไปนั้นจะมีความรักเหมือนเกมกีฬาส่วนไปบ้านคุณอาแฟชั่นเกี่ยวแขนเป็นยุคที่2ผู้นานของอาจารย์ประสบโชคมีลาบและก็ยังมีก้องกาดกำแหงร่วมเป็นในเพลงพูดอยู่ด้วยนะครับยุคที่3มาโด่งดังอีกครั้งหนึ่ง 2,540 ต้นนั้นก็คือหลวงปู่ทวดเหยียบใจก็เป็นแต่ละยุคแต่ละสมัยก็ว่ากันไปเราก็มาเล่าประวัติให้ฟังคร่าวๆแล้วก็มาฟังเพลงกันนะครับจากทางด้านของหลวงพร้อมฟังกันอยู่ที่ทางหมู่3สถิงหม้อนะครับทุกเสียงทุกสายนะไปยังทางด้านมนบินพัดนาออกสิงหานครด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือเพลงความรักเหมือนเกมกีฬาซากรักเหมือนบึงพระรามผู้นานของเจ้าเก่าคนเดิมครับเริงพิลมซึ่งก็เป็นน้องชายของพรพิลมครับ

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

พรไพรเพชรดำเนินก็ได้ชื่อว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งเอาเสียงของครูสุรพลที่ใกล้เคียงนะครับนอกจากนั้นยังแสดงภาพยนตร์ไทย16ปีแห่งความหลังนะก็เรียกว่าพรไพรเพชรดำเนินนั้นก็เป็นคนจังหวัดราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกที่ครูสุรพลสมบัติเจริญนั้นไปทำการแสดงในวันดวลเพลงกันนะครับสำหรับพรไพรเพชรดำเนินหรือว่าฉายาว่าสุรพลน้อยแล้วก็แสดงภาพยนตร์เรื่องมนรักลูกทุ่งยุค2513นะครับในเพลงที่นกกระปูตาแดงน้ำแห้งก็ตายในเนื้อเพลงเป็นอย่างนี้ก็เป็นเพลงที่ฟังผ่านกันไปเพลงของเขาของพรไพรเพชรดำเนินก็ยังมีนอกจากน้องอานสะอื่นแล้วยังมีเล็กสุดที่รักก็ยังมีรักเก่าที่ขอนแก่นกรุงเทพกรุงธนแต่เพลงที่ซอสมิงไพรขอเข้ามาก็ฟังผ่านกันไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่ขอเข้ามาน้องอานสะอื่นส่วนเพลงแรกก็เป็นนักร้องเก่าเช่นเดียวกันนะครับในเพลงที่ว่ายอมตายถ้าได้เธอของภูสิทธิ์ผู้สว่างนักร้องที่เป็นตำนานถึงแม้จะมีเพลงไม่มากแต่ก็เป็นเพลงดังกันในยุคนั้นกันหลายเพลงนะครับของนักร้องเก่าภูสิทธิ์ผู้สว่างเป็นเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบเข้าสู่ชั่วโมงที่2ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดกันให้จัดกันไปไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับได้รับการสนับสนุนจากรถยนต์สมัยคาสวิทบางด่านสงขลารุ่งเรืองอลยนและก็โรงไม้พนาพันธ์นะฟัง2เพลงแรกแล้วกันแล้วนะครับสำหรับภูสิทธิ์ผู้สว่างนั้นเพลงดังก็คือกัมพูชาที่รักหยุดก่อนคนจนนะผลงานของครูฉลองผู้สว่างเป็นลูกศิษย์อีกคนหนึ่งของที่ภูสิทธิ์ผู้สว่างสังกัดกันอยู่นะครับก็ในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับซอย14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลารอฟังเพลงที่ส่งเข้ามานะครับเพลงของสังทองสีใส2เพลงพร้อมทั้ง อีกเพลงหนึ่งของนักร้องที่เป็นตำนานคำปีแสงทองนะฮะส่วนหน้าค่ายตชดก็มีเพลงของมนแคนแก่นคูนไวยพจน์เพชรสุพรรณสายล่าสุดจากน้องริมคลองสำโรงเราฟังกันอยู่นะครับจะเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวเป็นปริศนาอุบไว้ก่อนตรงนี้ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันเป็นประจำครับตั้งแต่5โมงจนถึง1ทุ่มนี่ชั่วโมงที่2เดินทางเข้ามาก็ขอขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับสมัยขาสวิทบางด่านสงขลารุ่งเรืองอลยนและก็โรงไม้พนาพันมาฟังกันดีกว่านะครับกับตำนานเทพบุตรหน้าผีสังทองสีใสซึ่งก็เป็นเพลงแรกในขณะที่อยู่วงดนตรีจุฬารัตน์หัวหน้าวงดนตรีก็คือครูมงคลอมตยกุลได้เป็นผู้เขียนให้นิ่งหน่อง2507-508นะแต่ที่โด่งดังใน2513ก็คือเพลงโทนจากบทประพันธ์ของสุชาติสีใสนะครับเพลงโทนนี้ประกอบภาพยนตร์เรื่องโทนและสังทองสีใสก็เข้าสู่วงการหนังเป็นเรื่องแรกนะครับมีเพลงโทนเพลงที่2น้ำตาชายเหนือก็เป็นตำนานที่คำพีแสงทองขับร้องได้รับรางวัลกันด้วยนะครับตรงนี้ก็มาฟังเทพบุตรหน้าผีสังทองสีใสถ้าใครเข้าไปดูใน Facebook ตอนนี้ก็มีลูกชายของสังทองสีใสนี่โปรโมทเพลงของคุณพ่อกันอยู่เป็นประจำนะครับสำหรับลูกป๊อปก็เรียกว่าเป็นตำนานระยะสั้นๆแต่เขาก็มีเพลงดังหลายยุคนะครับยุคสุดท้ายก็คือ เพลงอะไรข้ามกำแพงเนาะรักข้ามกำแพง
แต่จุดนั้นก็มีเพลงซึ้งๆกันหลายเพลงนะฮะเอามาฟังเพลงยุคแรกดีกว่าครับจากซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาบทประพันธ์ของนักวงดนตรียุฬารัตน์และเพลงที่2เป็นบทประพันธ์ของครูสุชาติเทียนทองในภาพยนตร์ของเปียกโปสเตอร์ยิ่งใหญ่มากในยุคนั้นนะครับฟังกันดีกว่าครับ

Presenting ได้รับรางวัลแผ่นเสียงใช่ไหมไม่ใช่นะเพลงนี้น้ำตาชายเหนือก็เป็นเพลงที่รับรางวัลเสาอากาศวิทยุทองคำจากวิทยุสสสเมื่อปี2519นะเขาเขียนเองแต่งเองซะด้วยนะครับคำปีแสงทองตำนานเพลงร้องไห้กับเดือนแต่ที่คุณขอมานี่น้ำตาชายเหนือและก็ยังมีไร้ทองผูกข้อมือซึ่งกลายเป็นเพลงที่เขาแต่งไล่เลี่ยกันนะครับดังสุดขีดในยุคนั้นเฉิดหลงเมืองไทยเจ้าของสมญานามนะก็ฟังผ่านกันไปในด้านของเพลงเก่าเราชอบสายล่าสุดจะทันกันหรือเปล่านะครับจากคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่บ่อเตยนะทีมงานของหนุ่มบ่อเตยนะครับเราก็พยายามที่จะเซฟเวลาให้ได้ฟังกันนะ3เพลง2เพลงก็ยังดีแต่ตรงนี้มาฟังคอยนอกที่ช่องเมกมวนแคนแก่นคูณนพพครวนของไวยพจน์เพชรสุพรรณและก็น้องริมคลองสำโรงก็รอฟังกันอยู่เช่นเดียวกันในเพลงเก่าเราชอบฉบับที่เรียกว่าเป็นประวัตินักร้องครูเพลงที่มาที่ไปเล็กน้อยๆได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิตบางดานสงขลารุ่งเรืองอรยุทธ์และก็โรหมายพนาพันธ์มาที่สมหมายคาสวิตกันก่อนนะครับบริการกันอยู่ที่บ้านบางดานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมเครื่องยนต์โดยเฉพาะช่วงล่างไว้วางใจอู่รถยนต์สมหมายคาสวิตบางดานสงขลาซ่อมได้สบายมากเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนะครับปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้0624565556ใกล้ๆ 7-11 บ้านบางดานสงขลาส่วนลุ่งเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องซีกรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีกันหลากหลายยี่ห้อนะครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ก็เช่นเดียวกันที่ลุ่งเรืองอะไรยนต์081-357-4245มูลแคนแก่นคูณนะครับคอยน้องที่ช่องเบกและก็ไวยพจน์เพชรสุพรรณเป็นเพลงที่แต่งเพื่อที่จะคู่กันแก้กันกับเพลงที่เพชรโพธารามครับร้องต่อจรอขอร้องส่วนอาจารย์ไวยพจน์ก่อนนพพครวญนะครับ

0: การโทรหาบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

ครับเป็นเพลงที่อาจารย์ไวยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาตินะครับพูดจากไปก็มาขับร้องเพลงนปภ.ครวญส่วนลูกศิษย์ยังนักร้องจากเมืองราชบุรีนะครับซึ่งก็เป็นตำนานรักคนชื่อน้อยนะหรือว่าจะเป็นเพลงหลายเพลงที่ทางด้านนักร้องที่มาจากจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ขับร้องนั้นก็เรียกว่าเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิกันเลยทีเดียวนะครับนี่เราพอครวญก็ฟังผ่านกันไปเดี๋ยวมาฟังเพลงรักสาวสะเลาะแห่งนะครับซึ่งก็แปลว่าสาวอะไรสาวสะเลาะแห่งแปลว่าสาวชนบทหรือสาวบ้านนอกบ้านนานะครับก็ยังบริสุทธิ์จุดใจกันอยู่สำหรับทางด้านเพลงที่คุณขอมาพร้อมนักร้องแก้ก็คือนักร้องที่คู่กันกับทางด้านศิลปินคนอีสานใต้นะครับยิ่งยงกับอาภาพรแต่ตรงนี้เดี๋ยวจะมาฟังเพลงของมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะที่เป็นตำนานขายควายช่วยแม่ใช่ไหมล่ะมนต์สิทธิ์เขาอะนะฮะแล้วก็ยังมีเพลงที่ร้องแก้เพลงนี้กันด้วยนะครับต้องขอบคุณไปยังน้องริมคลองสำโรงซึ่งก็รอฟังเพลงกันอยู่เช่นเดียวกันนะครับอัมพรแหวนเพชรรอวันสัญญานะมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะครับก็เพลงชื่อคล้ายๆกันนั่นแหละสำหรับทางด้านของขอผิดสัญญานะก็เป็นเพลงที่น้องริมคลองสำโรงเขาก็ส่งเข้ามาในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับขอมาจัดไปจัดให้กันนะก็มาฟังเพลงแรกกันก่อนนะครับสำหรับทางด้านของน้องริมคลองสำโรงมอบทุกเสียงทุกสายรอวันสัญญามนต์สิทธิ์คำสร้อยมายังผู้ดำเนินรายการกันเป็นพิเศษนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.